0: ด้วยยังไงว่าลุนในนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัวว่าล้อ
1: My name is Beatrice Chena from Madea. You're listening to Yolngu Radio.